นี่เป็นสันตกสูงนึงนี่มีตรงกวันนี้บอกตัวชั่วติดยมุนยันคนไม่ใช่มาดังเต็มอันนั้นฟังพกใครก็เขาอ้วนมันนั่นยันและเสียบล็อกสมียาฟิกเกอร์ลงI'm gonna go wind up everybody know. Like it was gonna

ชกอันนี้เป็นแสนตกสู้นั้นยิ่งมีตรงตกวันนี้บอกตัวชั่วทิ้งยิ่งมันยังคนไม่ใช่มาดังเองอันนั้นสองพกตะเขาอ้วนมันนั้นยันและเสียบล็อกสมียังติดเกียร์ลงI'm gonna go wind up everybody know. Like it was gonna